0: ngai ni totra ko sarma po
1: a ta bo khai nang
0: lai ta mo gora bu su bu ji ya ngai mo ko khai nga sakai ta mo hima ni ko o ko khai nga sakai ta mo hima ni ko o gora bu su bu ji ya ngai ba tam kha boro interest nang nam ba ayang tu nyo ta ngai sing la bu ji tong ba do to no tin ni jara pe khai sing ba gi wo da do ko le ja na sap lai khai o fu gora go garing ro go ngai korogo hase rogo mokse ro khala thanga hanga kai ang phagun ji tor mas kai hanga kai ngo bolongo hase go thanga jung lai phanga nrei kera mo chape ro ta nai lai yo hatu ni kham ka ro kha gai lai yo gai afro rogo garing ka sam rogo ka we ro sab lai yo uni garing ka sam rogo ka lai yo gai afro no rosa mung sik la ro ta ก็อยากว่าฉันไปทางไกลริงตังมาเนี่ยไกลริงนกขับตังยาเดอออดได้สิก่อนไกลริงต้องขับขี่ไกลตรงไปค่ะไกลริงนกขับตังยาเด
1: อ
0: ันที่เราสิ่งเราทราบเลยจ้า
1: ต้
0: องว่าเราทราบมึงกูบ้านเนาะ
1: ก็แก่ฟังเลยมันก็คงขับตาบอสิกลาบิสิกลี
0: ไกลทำได้ยังน้องของไกลบ่าตลาดท่านเนาะทำได้ข้อตรงค่ะบริย้อนของไกลบริทำได้ยังของไกลบริย้อนของตลาดน้องของก็รอบ้านเรนพันตรงนี้ทำไม่จัดสร้างให้เจอมสังชูนี่แกบอกที่กลับบุรังท่านกันตาไงที่กลับสบุรังท่านก็มาบรมบุญนายทุกทีนะบ้
1: า
0: ไอ้เป็นเนาะบ้านเรนพันตรงนี้ทำไม่จัดสร้างให้เจอมสังชูนี่แกสุลารสุนทรจักตา
1: ก็สิเลี้ยงแกบ้า
0: ไงตัวบ้านเราสร้างมุ่งตัวตรงโง่ไงก็ตัวตาหกปุริสามปุริตัวตาหกปุริสามปุรินู่ก็เอ็มง่ายจุกนู่ก็โอ้กุศิกรครั้งขณะบอกประชันนู่คุยนั่งใบยามรถยนต์เด้งไหลอยู
1: ่
0: ครั้งขณะบอกประชันนู่คุยไงนั่งรถสลับใบยามก็ตากันนั่งก็สวัสดิ์สังหกไล่ไทยดีดิฉันตีบาร์ไล่ไทยดีก็งก็
1: ดอกก็เรียนเก๋ก็ค่ะ
0: ใช่เห็นนั่นสมาริวานาก่อน
1: ดอก
0: อันนี้บริษัทเราพวกก็มุขราเรื่องนั้นนี่เราดิฉันมาเนาะสวัสดิ์เราเนาะเอาว่ามุติหินตาครั้งสุดยอดบทตามันเลยไปช
1: มดอกดอกก็เรียนก็เรียนดอกสุดสุดตรง
0: ครั้งข้าวสักเสียนี
1: ่แต่ก็เรียนแต่บุษเรื่องนั้นจราศิกุษเรื่องไรมันก็เรียนจะทราบมัน